สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวหมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเตือนว่าจะมีลมแรงคลื่นสูงดินถล่มและภัยพิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพายุลูกนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าณเวลา 17:00 นของวันศุกร์ที่7สิงหาคมคาดว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินจะอยู่ใกล้เมืองนาโงะจังหวัดโอกินาวาโดยกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงไต้ฝุ่นดอลฟินมีความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุดถึง162กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณใกล้ศูนย์กลางและมีลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันศุกร์ที่7คาดการว่าจะมีลมแรงต่อเนื่องสูงสุดถึง162กิโลเมตรต่อชั่วโมงในจังหวัดโอกินาวาและ144กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิภาคอามามิของจังหวัดคาโงชิมะและคาดว่าจะมีลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักใน2พื้นที่ดังกล่าวด้วยกลุ่มเมฆฝนหนาทึบอาจก่อตัวขึ้นเหนือเกาะหลักของจังหวัดโอกินาวาไปจนถึงเช้าวันเสาร์ที่8และเหนือภูมิภาคอามามิไปจนถึงคืนวันศุกร์ที่7ฝนตกหนักจากเมฆเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติต่างๆอย่างมากปริมาณน้ำฝนในช่วง24ชั่วโมงจนถึงเย็นวันเสาร์ที่8อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในจังหวัดโอกินาวาและ180มิลลิเมตรในพื้นที่ทางใต้ของภูมิภาคคิวชูและในภูมิภาคอามามิของจังหวัดคาโงชิมะประชาชนมากกว่า 36,000 ครัวเรือนในจังหวัดคูมาโมโตะของญี่ปุ่นยังคงไม่มีน้ำใช้หลังเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในภูมิภาคเมื่อ10วันก่อนและคาดว่าจะไม่สามารถกลับมาจ่ายน้ำได้อย่างเต็มที่ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกล่าวว่าแผ่นดินไหวทำให้ประชาชนมากถึง 108,000 ครัวเรือนไม่มีน้ำประปาใช้ในช่วงหนึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าขณะนี้การจ่ายน้ำค่อยๆกลับคืนสู่สภาพปกติแต่ประชาชน 36,880 ครัวเรือนในเมืองยัตสึชิโร่อุกิฮิกาวะและโคซะยังคงไม่มีน้ำใช้เจ้าหน้าที่กล่าวว่างานซ่อมแซมสถานที่จัดเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัดส่วนใหญ่เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ท่อที่เชื่อมต่อกับบ้านเรือนยังคงเสียหายทำให้ไม่สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกตินับจนถึงวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมประชาชนใน150ครัวเรือนในเมืองโคซะไม่มีน้ำใช้แต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าจะกลับมาจ่ายน้ำได้เร็วที่สุดในสัปดาห์นี้เนื่องจากการซ่อมแซมท่อมีความคืบหน้าที่ชัดเจนแต่การทำให้ระบบน้ำประปากลับมาใช้งานได้ตามปกติในทุกพื้นที่ของเมืองยัตสึชิโร่อุกิและฮิกาวะน่าจะใช้เวลาจนถึงสิ้นเดือนนี้ขณะที่คนงานกำลังตรวจสอบท่อรั่วทีละส่วน

จ้าหน้าที่ทางการอิหร่านกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมว่ากำลังอยู่ในขั้นสุดท้ายของการเจรจากับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่สื่ออิหร่านแห่งหนึ่งระบุว่าแผนดังกล่าวอาจรวมถึงการเก็บค่าผ่านทางและค่าบริการด้วยสำนักข่าวฟาสของอิหร่านอ้างแหล่งข่าวจากกระทรวงต่างประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยระบุว่าอิหร่านจะควบคุมการผ่านเข้ามาของเรือและจะร่วมกับโอมานในการจัดการเรือที่ผ่านออกไปรายงานระบุว่าเรือที่เข้าสู่บริเวณอ่าวเปอร์เซียจะใช้เส้นทางเหนือใกล้กับอิหร่านในขณะที่เรือที่ออกจากอ่าวเปอร์เซียจะใช้เส้นทางใต้ใกล้กับโอมานหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่งเรือทุกลำจะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางตรงกลางนอกจากนี้ยังระบุว่าเรือต้องจ่ายค่าบริการทางทะเลเช่นค่าประกันภัยและค่าเชื้อเพลิงรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมด้วยแผนดังกล่าวเผชิญกับกระแสต่อต้าน CNN รายงานว่ากลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือรายใหญ่8กลุ่มได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงสหประชาชาติและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศโดยเรียกร้องให้ทั้งสององค์กรปฏิเสธค่าธรรมเนียมและค่าผ่านทางที่เสนอมาทางการยูเครนระบุว่ากองกำลังรัสเซียยังคงโจมตีในทะเลดำอย่างต่อเนื่องโดยเป้าหมายล่าสุดคือเรือบรรทุกสินค้าต่างชาติที่บรรทุกข้าวสาลีของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ3คนเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคโอเดสซาทางใต้ของยูเครนกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมว่าเรือลำดังกล่าวติดธงชาติกินีบิซาวพร้อมเรียกการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและความโหดเหี้ยมของการก่อการร้ายของรัสเซียพร้อมเสริมว่าการกระทำนี้เป็นภัยคุกคามต่อทั้งพลเรือนและความมั่นคงทางอาหารของทั้งโลกด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้เผยแพร่วิดีโอเมื่อวันพุธที่5แสดงให้เห็นการโจมตีที่รัสเซียดำเนินการในทะเลดำโดยระบุว่าเป้าหมายคือเรือของกองทัพเรือที่ปฏิบัติการในนามของกองกำลังยูเครนนอกจากนี้ทางกระทรวงยังระบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่6ว่าโดรนได้โจมตีเรือขนส่งของกองทัพ2ลำในคืนก่อนหน้าเมืองโอกายามะทางตะวันตกของญี่ปุ่นกำลังเปิดรับเงินบริจาคบนรถรางกระดิ่งลมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วในจังหวัดคูมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศทุกฤดูร้อนบริษัทรถรางไฟฟ้าโอกายามะจะให้บริการรถรางที่ประดับกระดิ่งลมแบบดั้งเดิมเพื่อช่วยคลายร้อนให้ผู้โดยสารโดยกิจกรรมประจำฤดูร้อนของปีนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันพุธที่5สิงหาคมในจำนวนกระดิ่งลม44ใบบางใบมีรูปทรงคล้ายคูมามงมาสคอตยอดนิยมที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดคูมาโมโตะทุกครั้งที่กระดิ่งลมไหวเสียงสายเย็นก็จะดังไปทั่วรถรางมีการติดตั้งกล่องรับบริจาคไว้บนรถรางนากาจิมะคาซุยะเจ้าหน้าที่ของบริษัทรถรางไฟฟ้าโอกายามะกล่าวว่าต้องการช่วยคลายร้อนให้ผู้โดยสารและย้ำเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นในการสนับสนุนผู้คนในคูมาโมโตะเงินบริจาคจะได้รับการส่งมอบให้แก่สำนักงานขนส่งเมืองคูมาโมโตะซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถรางรถรางกระดิ่งลมจะให้บริการไปจนถึงวันที่31สิงหาคมจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่23เกี่ยวกับการพูดถึงสิ่งที่เราชอบครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามกลับมาที่โตเกียวแล้วหลังจากท่องเที่ยวในฮอกไกโดค่ะทำไปที่คาเฟ่แมวกับเพื่อนๆของเธอคืออายากะและไมค์ซึ่งเป็นคนอเมริกันค่ะคาเฟ่แมวเป็นสถานที่หนึ่งที่เราจะเล่นกับแมวได้อย่างเพลิดเพลินขณะที่ดื่มกาแฟหรือชาไปด้วยค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: ご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: มาแยกดูทีละช่วงครับ。
1: ทำพูดขณะที่มองแมวว่า
2: かわいい。
0: น่ารัก
2: みんなご飯を食べています
0: ทุกตัวกำลังกินอาหารอยู่ค่ะ
1: อายากะตอบว่า
2: 本当にかわいいね
0: น่ารักจริงๆนะ
1: แล้วอายากะก็ร้องเรียกแมวค่ะ
2: おいでおいで
0: มานี่มานี
1: ่ขณะที่ลูบแมวตัวที่เข้ามาใกล้ๆอายากะก็พูดว่า
2: 私はこの子が好き
0: ฉันชอบตัวนี้
1: แล้วทำก็พูดขณะที่ลูบแมวอีกตัวว่า
2: 私はこの猫が好きです
0: ฉันชอบแมวตัวนี้ค่ะ
1: ทางด้านไมค์ก็กำลังเพลินเลยค่ะแล้วก็พูดว่า
3: 猫カフェってリラックスできるよね
0: คาเฟ่แมวนี่ช่วยให้ผ่อนคลายได้เลยเนาะ
1: ทำพูดว่า
2: 本当ですね
0: จริงด้วยนะคะ
1: คาเฟ่แมวมักมีแมวหลากหลายชนิดค่ะก็เลือกชนิดที่ชอบได้อย่างสนุกสนานนะคะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือฉันชอบแมวตัวนี
2: ้私はこの猫が好きです
0: คำว่า
4: 私
0: คือฉันหรือผมจากนั้นตามด้วยคำช่วยวะซึ่งเป็นคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนาครับและคำว่า
4: เนโก
0: แปลว่าแมวต่อมาคือ
4: この猫
0: คือแมวตัวนี้ในข้อความ
4: 好きです
0: คำว่า
4: 好き
0: เป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่าชอบ

0: จุดสำคัญประจำวันนี้เมื่อต้องการบอกว่าเราชอบอะไรใส่คำช่วยงะต่อท้ายเข้าไปที่คำนามที่แสดงสิ่งที่เราชอบแล้วก็ต่อด้วย
1: 好きです
0: อย่างถ้าชอบแมว
1: 猫
0: ก็พูดว่า
1: 猫が好きです
2: คือพูดไม่ได้ใช่ไหมคะว่า猫を好きです
0: ครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับใน
1: 好きです
0: คำว่า
1: 好き
0: ที่แปลว่าชอบไม่ใช่คำกริยาครับแต่เป็นคำคุณศัพท์นะในฐานะคำคุณศัพท์คำช่วยที่ถูกต้องสำหรับการระบุคำไม่ใช่โอแต่เป็นงะครับ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะคำพูดของอายากะที่ว่าวาตาชิวะโคโนโกงะสุกิซึ่งมีความหมายว่าฉันชอบตัวนี้ก็มีลักษณะอย่างที่ว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับในบทสนทนาที่เป็นกันเองระหว่างเพื่อนๆก็สามารถละ
1: です
0: ได้นะครับและแทนที่จะพูด
1: 好きです
0: ก็แค่พูด
1: 好き
2: ทำกับอายากะทั้งสองคนพูดว่าวาตาชิวะหรือฉันใช่ไหมคะคือปกติมักจะเห็นว่าส่วนนี้ถูกละไว้นี่คะ
0: ครับในสถานการณ์นี้นะครับคนพูดกำลังชี้ชัดแบ่งแยกให้เห็นว่าความคิดของตัวเองนั้นต่างจากของคนอื่นรอบๆตัวอย่างเช่นทำพูดว่าฉันชอบแมวตัวนี้ค่ะ
1: 私はこの猫が好きです。
0: โดยพูดอย่างชัดเจนว่า
1: 私は
2: ค่ะลองมาฟังและพูดตามใน3ลักษณะดูนะคะ
1: 好きです。この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
2: พูดกันได้คล่องหรือเปล่าคะ
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบครับ
3: 食べ物は何が好きですか
4: 寿司が好きです
0: มาพิจารณาความหมายกันครับ
3: 食べ物は何が好きですか
2: พวกอาหารชอบอะไรครับ
0: คำว่า
1: 食べ物
0: แปลว่าของกินหรืออาหารเนื่องจากนั่นเป็นหัวข้อที่กำลังพูดคุยกันคำว่าอาหารจึงมีคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อสนทนาตามมาด้วยครับซึ่งก็คือคำช่วยวะและต่อมาคำว่า
1: 何
0: คือคำบ่งชี้คำถามแปลว่าอะไรและเมื่อรวมกันเป
1: ็น何が好きですか
0: แปลว่าชอบอะไร
4: ซูชิが好きです
2: ชอบซูชิค่ะ
0: มีคนชอบซูชิกันมากมายเลยนะครับ
2: มาพูดซ้ำคำตอบต่อจากคำถามกันนะคะ
1: 食べ物は何が好きですか寿司が好きです
0: มาฝึกฝนการพูดถึงสิ่งอื่นที่เราอาจชอบดูนะครับอย่างถ้าชอบมังงะหรือการ์ตูนจะพูดยังไงคำว่ามังงะพูดว่าม
1: ังงะมังงะ
0: เชิญครับ
3: มังงะが好きです
0: มาถึงช่วงสำนวนเสริมประจำวันกันแล้วคราวนี้มาจากคำพูดของทำจำไปใช้ทั้งประโยคแบบนี้เลยครับ
4: 本当ですね
0: คำว่า
1: 本当
0: เป็นการพูดแบบสั้นๆของคำว่า
1: 本当
0: แปลว่าจริงและ
1: 本当ですね
0: มีความหมายตามตัวอักษรว่าจริงนะคะจริงนะครับและในที่นี้เมื่อใช้แสดงการเห็นพ้องกับความคิดหรือความรู้สึกของผู้อื่นอย่างมากก็จะแปลว่าจริงด้วยนะ
2: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
1: 本当ですね
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
5: ご飯を食べています。
6: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子

0: き。
1: 私はこの猫が好きです。
2: 猫カフェってリラックスできるよね。
1: 本当ですね。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
3: ต่อไปคือช่วงเวลาของสัมผัสวัฒนธรรมป๊อปไปกับไมค์แล้วค่ะวันนี้เราจะพูดถึงคาเฟ่แปลกๆที่น่าสนใจในญี่ปุ่นกันค่ะ
4: ในญี่ปุ่นมีคาเฟ่หลากหลายชนิดเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ให้บริการมากกว่าแค่อาหารและเครื่องดื่มครับในบรรดาคาเฟ่ที่เล่นกับสัตว์ไปด้วยเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มไปด้วยได้นั้นคาเฟ่ที่ได้รับความนิยมได้แก่คาเฟ่แมวคาเฟ่นกฮูกและคาเฟ่กระต่ายนะครับทางด้านคาเฟ่สาวใช้หรือเมดคาเฟ่ต่างออกไปบ้างนะครับคือพนักงานให้บริการจะแต่งชุดสาวใช้แล้วก็เรียกลูกค้าผู้ชายว่านายท่านหรือโกชูจินซามะ
3: ส่วนในอื่นๆก็อย่างเช่นคาเฟ่น้ำร้อนแช่เท้าก็จะให้ลูกค้าจุ่มขาลงไปในน้ำอุ่นเพื่อผ่อนคลายหรือคาเฟ่ท้องฟ้าจำลองก็จะให้บริการทัศนียภาพโรแมนติกที่มีดาวพุ่งดาวตกให้ชมกันขณะจิบชาไปด้วยค่ะ
4: ครับและอีกคาเฟ่หนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือคาเฟ่ที่ให้บริการภาพยนตร์การ์ตูนและเกมครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
3: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
4: สวัสดีครับ
5: ที่นี่ NHK World Japan
6: đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.